มาตอนมันมาตอนไหนปีเลยคนไม่ละคนอะไรหมดแล้วทำไปบริษัทก็ชิบยันชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูเช่นไม่ยันมาในคนไหนคนทำไปนั่นคนนั้นหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาชิบยันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้เกย์ก็ต้องบิ๊กลีฮัลเลมากอร์มาบิ๊กลีกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกเองสั่งสตามาบิ๊กลีโอเดี๋ยวEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा भर पोर तो internet पानी पर जोड़ी चाह था हमारे मुंह में लांग है डाके अब ताल नो बेताल महिलेर फिर दुका पायेला नहीं झूसे अब ये फोन नंबर सुनने एक आज 5 45 7 8 7 98 4 20 35 541 अब होयो अब good very good